เรียนกายเอจีลกลายสายทกาเรียนคมลายไงหลักเมกันเอลาปนินาดึงินปีปูจันติงหางไงลางไงนกไอ

พออันนี้จุนจงจุนอัตโตปะรอทิงนาทัตักอินหงจังกะเบยใช่ปุยเจวอันนี้ลอมาอุมอันโนเลตูหินเอลัลทันมอยเลเรเบคันลาสั

0: ทำทำจีนายอามันหลอมจีจงหินานตินเอเลนี่ขึ้นนายจัดตัวนั้นจุดจุดจีวางผัดนี่เลยสมลีสมงาดิโต้สมลีสมงาที่หอนะฮะจุดก็ได้กะนี่เลยสมลีสมทุ่มที่หอนะเอเลเห็นว่าสุมาใส่ดิ้งหายจัดตัวเฮน้ำมูจีฮะ
1: สังสังกุปสุมปีปุมานะ
0: สมตรงจูตั้มเหลวเฮียอาชีพสมปีปุมาสังอาสังกุปสังสอบมีมูลนะยังอันทั้งเลยพอจูมามาจริงๆนะเห็นว่าเราปนตัวเองไอ้เลยฮิจิเปโตรจูตีโลวาสมมูลนะดังกินเอ็กฮอลนะดังอีปีนั่นเองเนี่ยฮอลนะดังเห็นมาอันแต่เอตัวเห็นถ้าอารมณ์มันมาเกิดต้องบุตรแต่เอไอ้เลยเห็นว่าแฟมิลี่เมมเบอร์เฮียมีสกีที่จุน่ะมีเกตมีเกตเหี้ยวิน
1: ไอ้เลยที่นี่สมกอลเวน่าเปโตรนั่นจุดน่าเห็นอินเซนเซมเห็นที่นี่นึกมันขบจริงเหรอเห็นน่ามีเกตนวะที่ที่เห็นไม่จริง
0: มันขบลอมลอมบ้างจะคิดมันขบจะเห็น
1: น่าเที่ยวดังดังเงินจังมูนาเที่ยนน่ะอันหัวละก็คิดถูกคอมคอมจิวเห็นอ๋อจริงขัดจุหัวซาเลนเท่าเหี้ยจริงน่ะ
0: ที่ไม่มาเห็นอากินหนึ่งถึงเจ้าป่วยเอเลเห็นว่าอินสุงาก็ว่ามันเซอร์วิสนั่งตรงนั่งอุโมงค์ซาร์วิสนั่งตรงขัดซาก็มีตัวจังเอเลเห็นว่าน่าจะเตะน่ามาเตะที่พี่ที่พี่น่าตกอุโมงค์ถ้าเตะมาเตะหัวเหี้ยตกเป็นหัวเสียเทียบเสียมนายเหี้ยตัวเห็นถ้าเตะหัวเลี้ยข้าสิมลอยน่ะเลี้ยข้าสิมเนื้อเตะนี่เลี้ยข้าสิมนั่นลายเห็น
1: อันนี้เราเห็นเทมจ้าจ้าอีกคนท่าหอกิโลนาทีแท้กิโลเว้ยไอ้กี่ปอมเอ้ยแหละสีดันซูอินซุงโมปุนาสุนละปะฮีนั่งขุนอากุนตินาฮีเอ็นนั่นหนูไอ้สปาจะนมามาจริงเอ้ยแหละกับปะฮีดำนั่นลายมตาดีตลอดเอ้ยไอ้กี่ก็มาฮีเบฮีตันกุมสมลังอาทุ่มเตะจะจะวานังมาอินซุงเนี่ยละจ้าสิเลเจนเฮียอินจ้าเตะนาวเตะเราหนังมาอินเฮียนบุยปีอิน
0: มีนูขนาดดิเงินป้าจะนมามาดิเงินไอ้เหลือเห็นว่ากอบเวอร์เมนต์อากูนไอ้เหลือเละมีดังอากูนักที่ถูกปีนะเป็นปีน่าจันโวอีปีน่ามูขำมีดังอากูนักที่ถูกปีนะเห็นก็มุกโวยไอ้เหลือเวอร์เมนต์นะเห็นเอ็นอาร์จีเอสนะจบกันนะเห็นทำขัดก็มุจีนเตียงเดดีพีเอล่าอันจังก็สง่าเอาสอนหอบเนี่ยโตก็มุจี
1: ที่พ่อแม่เลยเห็นว่าเอเลฮิจิคุสุงาคุณนับบีเปลกัดเอเลพีดีเอสแอนจังเห็นน่ะอัลฮะอันนั้นมูฮัมอัลโลเลภาษาจงเห็นเราก็ละวังวังน่ะอืมอืมเห็นคุ้มขัดสุงาเฮนิเวทุ่มเบย์แบบกิฮอมตะบังเฮอ๋อเอเลจีเกจิอิจัตตะบังนั่งจังเจียวหันแอนจังเฮขันน่าเซลงางาเฮ
0: อ๋อเสียงอะไรเอเลฮิจิเอ็นจังตีลว่าอดังหอที่จะเอ็นเมทัมที่หอจังน้ำหมวกกันหมวกเอเลอันนี้หอมาแล้วนะเฮ้ยจังเลยพัจจุมามาจริงเงี้ยนะพีดีเอฟเอ็นจังหอมูทยอเอเลฮิจิบีพีเอลกัดนี่ยากูน่ะอีพีพัจจุน่ะเอ็ดังอีพีนั่นเองเกสบุกขัดก็คือเซมีบีพีเอลกัดนั่นเองเกสอีกคนเตียงเลยเบงอ่ะเอเก้าหน้าน่ะ
1: ทำข้าขันห้องหลุดเย็นข้ากิปะจีเทเอซีวังกิปะอเมนเห็นว่าอามาอินอาจารย์จีนอะฮิโลเลอินซุงเวกอนนลำปังอาปันละดานหออาเห็นใส่ตาอินเห็นว่าอามาฮีวซิงลำปีปามานิลุ่มทุมาเปตรอาจูอาฮิจิอาสมูหะอากูนาอินซุงแฟมิลี่เมมเบอร์มีเกจเจนเนี่ยละจ้าสิเลเจนอามาเห็นอเวกอลฮีเห็นว่าในพัดมันตั้มตาในปีจีนมาจังไอจิปาทูก็เห็นใส่เย่ก็ยังกับกิปะเอ